ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการ

hàng nó chỉ

0: ถ้าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้คาเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้คาเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้คาเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอาบจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแสงมานีกับนาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชิงเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนาเวลาดีครับท่านผู้ฟัง 11:00 น.ถึง 13:00 น.ช่วงชั่วโมงโดยประมาณครับนะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.5 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr88.5.comสำหรับช่องทางทางเว็บไซต์กวางกันได้ตัวใจเลยทีเดียวกับนะท่านผู้กวางแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรัก

วันนี้เจอกันกับวันพุธที่14ตุลาคม2569ช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังควังกรับงานเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมงานเพลงล้น

กลับช่วงแรกของรายการหมอบงานเพลงหมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างกันครับนะงานเพลงของโซโยโซโยซายันสัญญาครับนะงานเพลงหล่นกาวเผ่าไทยครับนะก็เราได้กลับตันพระกวางไม่ไหวจะเชื่อชาติศาสนาไหนครับตันพระกวางเมื่ออยู่ในประเทศไทยถือว่าอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารเดียวกันครับนะเพราะฉะนั้นจงหลักสามัคคีกันไว้ครับนะนี่คือรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับกำนาถีเป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับตันพระกวางต่างด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งเชิญชมเพลงไหนมอบให้กับใครให้กับผมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางด้วยความยินดีโทรกันเข้ามาที่074812055ครับนะวันนี้ครับไล่ทันด้วยกันที่โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่เชิญชมเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักคนที่ตันคิดถึงครับนะเริ่มโดยไส้เล็กครับนะจากบ้านนำกระจายนะนำทีมโดยพี่ลงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติวคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานใจกรงและก็คุณน้องไหลส่วนไส้ที่ซ่องมณีมาจากบ้านบางด้านครับนะคุณปากองคุณป้าใจดีครับไส้ที่สามมณีผู้จัดการนะตาเรือทรงกล้าครับคุณอภิชาติธรรมชาติและคุณอนันต์วัฒธรรมอดีตรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาใช่ที่สี่วันนี้พี่โยปากูลบ้านบางด้านนะใช่ที่ห้ากับนะคุณนงเจ๊กับอยู่บ้านบางด้านเช่นเดียวกันเชียงไทยไทยหวานหวานกับนาโตกันเข้ามาครับนะใช่ที่หกคุณนงชายอยู่อำเภอสิงห์นครใช่ที่เจ็ดพี่เป็นและพี่นงส่วนตูนตะโมข้อรูปจังช่วงนี้ไส้ที่8ครับนะคุณพี่นุ่นอยู่ชุมชนสว่างในเขตเทศบาลนครสงขลาครับกราบขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนติดตลักย้ายโรคกัญชาท่ากันนานมอบความสุขให้กับทุกท่านทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งครับนะคุณน้องติ๋วครับทีมงานพี่ลงครุฑไอเกียร์แนะนำกันเข้ามาอ่านเพลงก้องเอกใจสีวิชัยครับนุ่มหน้าขาวเศร้าหน้าบัวมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังถ้าจะว่ากันไปแล้วนี่กลับนะคนตัวไปนี่กลับใกล้ๆก็ตามกับอยากพบอยากเจอแล้วกับอยากเจอคนที่จริงใจนะมีความปรารถนาของมนุษย์กันพื้นฐานกับนะต้องการนี่กับมีความจำบันและความรู้สึกที่บริสุทธิ์ใจเสื่อสัตและกับปราศจากการเจ๊แทงหรือการใช้หน้ากากกว่ากันนี่ความปรารถนาของมนุษย์เราหรือคนเราหรือกับท่านผู้ฟังนะจบไปกับงานเพลงก้องดวงตาคงทองกับนายากเจอคนจริงใจขอบคุณมากๆจากคุณนงติวคุณนงแต้วทีมงานไปลงครุฑในเกียรตินำกันเข้ามาหมอบความสุขไงกับทุกท่านครับนะโอโซไม้กาเจวิตบ้านบางด้านครับท่านผู้กังที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ครับนะช่วงรางเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใต้กล้องแล้วก็ยังให้บริการครับท่านผู้กังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุโสมันกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าครับสู้นกซ่องซี่อาฮกตงอาแล้วก็ฮกกลับนะตัวไปจบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่อุโสมันกาจวิทย์บ้านบางด้านครับอามอย่างยนต์ลอแม็กช่องกล้าครับท่านผู้ฟังที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเปิดเจนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพแล้วก็ยังให้บริการครับนะปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปลายฟรีครับไม่มีเหินไก่ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอามอย่างยนต์ลอแม็กช่องกล้าตะนนจ้ำที่แมทตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าชุ่นเก่าอกเก่าส่งอาหาจ้ามอกซ้ำตันผู้กวางโทรไปชอบท่ามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนายบริหารนานโดยหนองอ้ำครับตันผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีช่วยลดให้กับตัน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขให้กับท่านผู้กวางได้กวางกันโตอย่ารอกันจาถ้ากันนานก่อนที่จะกวางเพลงครับนะขอบคุณไปยังคุณใหญ่เนี้ยวครับชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ได้เสริมเติมเต็มงานเพลงกันเข้ามาขอบคุณมากๆครับคุณใหญ่เนี้ยวครับนะครับยังอยู่ที่พี่ลงครุฑและทีมงานครับนะบ้านนามกระจายครับพี่ลงครุฑในเขตแนะนำงานเพลงก้องจูซี่เชิญยิ้มกว้างกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกันชาถ้ากันนานงานเพลงกระหับล่วงโมโตและเพลงอุดตันแล้วโตกันด้วยน

กลับท่านผู้กวางชีวิตคนเราเนี่ยกลับไม่มีความแน่นอนกลับท่านผู้กวางเพราะฉะนั้นกลับท่านผู้กวางยามขึ้นก็อย่าลงยามลงก็อย่าโตกลับนะเป็นข้อคิดถ้าคิดใจกลับท่านผู้กวางเตือนใจนะให้คิดว่าเป็นสัจธรรมของชีวิตที่ว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะเป็นเหลืองปกติสุขและไม่มีอะไรยั่งยืนชีวิตคนเรานี่กลับท่านผู้กวางนะให้คิดเสียว่าไม่มีความแน่นอนครับท่านผู้กองจบไปกับงานเพลงของสายันนิรันดรสายันคืนถุงครับครับขอบคุณมากมากครับแต่พี่ลงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานใจกลองและก็คุณน้องไหลครับนะขอบคุณมากมากที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาต่อเหนืองตลอดมาเป็นประจำขอบคุณมากๆครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กวางได้ควังกันต่ออย่าโรคกระจาถ้ากันนานเหลืองความสุขทางด้านเชิงเพลงครับนะเดินทางมาถึงบ้านบางด้านครับคุณปาใจดีคุณปากองครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาและได้กำชับกำชาบอกว่ามอบงานเพลงให้กับพี่โยปากูลบ้านบางด้านลานเจแล้วก็คุณพี่จิ๊กนะคุณพอเพียนกับท่านผู้กวางที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนาไม่กัดกองไม่กัดใจแนะนำกันเข้ามางานเพลงผู้ยิ่งคนนี้ชื่อแม่กับแต่พระเอิญว่าไม่มีหมอบงานเพลงนี้ให้แทนก็แล้วกันนะครับนะอ่านเพลงก้องนุ่มแค้นสายลายมังกรผ่อนสักสองแสงกับนะแม่ก้องไกรกลับไปควังพร้อมๆกันเลย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังถ้าจะว่ากันไปแล้วนี่ครับแหมนี่ครับกำสั้นๆแต่ว่านั่นแล้วมันหญิงใหญ่เกินกันนับครับลอยเลยกับพ่อแม่นี่ครับท่านผู้ฟังผู้ให้กำเนิดและก็เป็นผู้มีพระคุณอันสูงสุดก้องรู้ครับนะซึ่งไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ให้ชีวิตกับท่านผู้ฟังแต่มอบความรักความอบอุ่นและการดูแลเอาใจใส่ดูแลเอาใจใส่ยังไม่มีเอื้อนก็ใหญ่เลยใดๆทั้งสิ้นกับท่านผู้ฟังนะอ่านเพลงก้องพลอยพรรณรายครับนะงานเพลงหนึ่งเดียวคือแม่มอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับแนะนำมาจากคุณป้าใจดีคุณป้ากองอยู่บ้านบางด้านครับนะก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงกันต่อก็เวลากันสักครู่ครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ท่านผู้กองรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังไส้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กองรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เกียมถนนกาญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่อาโทรไปได้สำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามโยโกเวลุนเนียวพลัดครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการครับร่างการไข้ทันฟรี7ปีเต็มด้วยกันติดตั้งให้ฟรีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไข้ไข้ครับนะไปสาธิตให้ทันฟรีตึ้งถี่ตึ้งบานเลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ความกันต่ออย่าโรคกัญชาท่ากันนานคุณอภิชาธรรมชาติผู้จัดการท่าเรือสงคราครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาด้วยความยินดีครับฟังครับงานเพลงก้องกฎจักรพันธ์นครบุรี

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสายันนิรันดรครับนะกับงานเพลงรองเท้าหน้าห้องมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีคุณอนันต์วัฒธรรมครับนะอดีตรองนายกเทศมนตรีนครสงขลาให้เกียรติได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับเวลา 11:00 น.ครับท่านผู้ฟังกับอีก 12:00 น.ขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับกับกาพมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังชื่นชมเพลงไหนเพื่อที่จะมอบให้กับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ที่074812055ครับนะซ้ำย้ำอีกทีครับ074812055ครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่างอยู่เทศบาลบางด้านครับนะคุณพิโยภาคุณครับแนะนำงานเพลงกำจับกำจ่าบอกว่ามอบให้กับคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครคุณป้าเจดีคุณป้ากองคุณล้านเจครับนะแล้วคุณพิจิกคุณพอเพียนครับอยู่ที่บ้านบางด้านเช่นเดียวกันและท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยาทุกๆท่านแนะนำงานเพลงหวานๆคล่องทุนทองใจกับนะควังกันเลยครับงานเพลงแซ่บช่วงมอบความสุขให้กับทุก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้กังเวลา12นาฬิกากับอีก4นาทีกับนะขอบคุณท่านผู้กังที่รับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับผมวิทยาแจ้งมานี่กับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้กังต่างด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งครับท่านผู้กังจืนจอเพลงไหนเพื่อที่จะมอบให้กับใครให้กับผมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางโดยความยินดีกับนะโทรกันเข้ามาที่074812055โอสมัยคาทวิทบ้านบางด้านครับที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังให้คำปรึกษาครับหารือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนาทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก้อนหลุมจางอำเภอเมืองช่องคร่าสู้นกซ่องซี่อาฮกตงอาแล้วก็ฮกกลับนะตัวไปได้ครับนะชอบตามรายละเอียดกันได้ทิวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กช่องคร่าที่นี้จำได้ครับตันพวกวังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเบอร์เจนแม็กไม้แม็กเหมือซ่องให้บริการตั้งสู้ทวงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพแล้วก็ยังให้บริการกับนาปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมครับในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเงินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ําอย่างยลอแม็กสงขลาถนนท่ามทิพย์เมตรครับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าอกเก่าสงอาหาช่างบอกซ้ำท่านผู้กังโตไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารหน่วยหนองอ้ําครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตครับนะยายโรกัญชาท่ากันนานครับนะเดินทางมาถึงไหนกับยูเทบานบางด้านครับนะแนะนำงานเพลงกันเข้ามาครับนะคุณน้องเก๋ครับนะวันนี้เก๋แนะนำงานเพลงก้องลิลลี่ครับนะแล้วก็บอกช่างนักช่างหน้าบอกว่าอย่าลืมบอกหมอไม้กับคุณปาใจดีครับคุณปาก้องบ้านบางด้านเช่นเดียวกันคุณปิโยปากุลนะคุณปิจิกแล้วก็คุณพอเพียนกับท่านพระกวางที่กว้างไร่การเพลินใจไปกับวิทยาครับด้วยความยินดีครับนะไม่ขัดกองไม่ขัดใจไปกว้างกันเลยครับนะเลิกคุยทั้งอำเภอ

ครับท่านผู้ฟังจบไปทางงานเพลงของนิ้งปัตตมากับงานเพลงเจ้าดอกจำปาครับนะคำว่าดอกจำปานี่ครับนะซึ่งถือว่ามีความหมายครับความหมายและสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งทั้งในด้านความรักความเชื่อและด้านวัฒนธรรมสำหรับด้านความหมายนี่ครับท่านผู้ฟังและสัญลักษณ์ความรักที่บริสุทธิ์และมั่นคงซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของความรักแท้ความรักที่ไม่จืดจางและความผูกพันที่ยาวนานต่างด้านความสงบสุขและความสดชื่นนี่ครับนะดอกจำปาซึ่งถือว่ากลิ่นหอมมันเป็นสัญลักษณ์ช่วยสร้างความรู้สึกกับรู้สึกผ่อนคลายและจิตใจที่สงบ

0: นอกเหนือจากนั้นก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองในความเชื่อของคนไทยเอเชียนะถือเป็นไม้มงคลปลูกไว้หน้าบ้านนะครับนะดอกจำปาต้นจำปาปลูกไว้แล้วจะช่วยให้ชีวิตก้าวหน้าครับมีโชคลาภและประสบความสำเร็จและที่สำคัญนั้นก็คือต้นจำปานะครับเป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงและออกดอกตลอดปีจึงเปรียบเสมือนความพยายามที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนั่นเองครับนะครับเจ้าดอกจำปาครับงานเพลงก้องนิ่งปัตตมาครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณมากๆแนะนำมาจากคุณนงเต้ครับนาบานดานนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกัน
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเลินใจไปกับวิทยา
0: ครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใต้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับซ่างอะไรด้วยในตามรุ่นตามเยาะติดตรงการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคราศูนย์81ช่ามาที่ที่ช่องที่5ตัวไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับสำหรับเรื่องกล้องเครื่องกล้องนามยอโคเวลุนเนียวพลัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กองท่านผู้กองเชิญกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกซี่เดือนเลยทีเดียวบริการล้างการก้าให้ท่านฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะท่านผู้กองท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายค่ายกับไปซ่าทีละตันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กองได้กว้างกันโตอย่ารอกันจ่าถ้ากันนานน้องชายครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้เกียรติแนะนำกันเข้ามาเช่นเดิมกับบอกว่าอย่าลืมหมอไม้กับปีแก้วปีเศร้าอำเภอปากพยูนจังหวัดปัตตลุงนะแล้วก็น้องตานทีมงานมอราชพัฒน์ช่องคร้าครับนะคุณผู้กังที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจคว้างครับหวานหวานงานเพลงก้องสันติดวงสว่างครับก็รูปจูบ กระดาษและกระโต้กันโดยดาวตายไร้พยาเพลงที่ช่องงานเพลงเศร้าส่วนอย่างอีกช่วงงานเพลงมอความสุข

ข้ามาท่านเพลงของดาวตายปลายพระยาครับเศร้าส่วนยังหมอบกันต่ออย่ารอกระจาต้ากันนานกับหมอบความสุขในกับทุกทุกวันได้กว้างกันพี่เป็นกับส่วนตูนตำบลเข้ารูปจ่าแนะนำงานไป

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องสุรพลสวัสดิ์เจริญครับเสียงเรียกจากนุ่มใจครับนะขอบคุณมากๆครับนะคุณพี่นงส่วนตูนแล้วก็ขอบคุณพี่เพ็ญครับนะอยู่ส่วนตูนเช่นเดียวกันถึงกว้างกันเป็นประจำฉม่ำเสมอนอกจากกว้างเร็วยังโทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยวัยชัยและแนะนำงานเพลงที่ฉันชอบมอไปกับคนที่ท่านรักคนที่ท่านคิดถึงครับนะขอบคุณมากๆครับนะโอโซไม้กาจวิทย์บ้านบางนานที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเร่งขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล้องกลับหน้าแล้วก็ยังให้บริการกลับตันผู้กองให้คำปรึกษาหรือกันในเหลืองก้องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กลับหน้าที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องราชูนออกช่องที่อาฮกโตงาแล้วก็ฮกตัวไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะติวสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับสำหรับอามอย่างยโลแม็กซ์ทรงกล้าที่นี้จำหน่ายกลับตันพระกวางไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์เมื่ออาชีพและยังให้บริการกลับนะปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม้ครับในส่วนนี้ป้ายฟรีกับไม่มีเงินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำอย่างยโลแม็กซ์สงคราถนนจ้ำ18ครับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราศูนย์96 9 2 5 5 3 6 3ท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริหารนานโดยน้องอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อมาถึงคุณปีนูนครับอยู่ที่ชุมชนชมวังในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับแนะนำงานเพลงกำชับกำชาเช่นเดียวกันบอกว่าหมอพ่อให้กับอามอย่างยลโลแม็กซ์สงขลาในจังเวกจังกรึงครับนะซอยกาวถนนไซบุรีคุณใหญ่เนี้ยวท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยาในนามันเพลงก้องชัยยามิตรใจกับองค์เดียวในโลกครับมอบ

หนึ่งเดียวในดวงใจเช่นเดียวกันกับนายเกยกับคุณธานีมีติดสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจบอกว่าฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยามีภารกิจติดธุระครับรถไปธุระครับนะเอาเป็นว่าก็ไอ้ธานีมีติดสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์เดินทางไปทำกิจกรรมก้อยก็เหลวแต่กับก้อยประสบความสำเร็จและที่สำคัญนั้นก็คือเดินทางให้ปลอดภัยปลอดภัยตั้งไปเรียกกลับขอบคุณมากๆครับฟังกันต่อครับ

ตยอาศัยอยู่ในประเทศไทยนี่ก็ด้วยวายุตายพระบรมโพธิสมภารเดียวกันเพราะฉะนั้นจงรักสามัคคีกันไว้เราสู้ร่างฟังงานเป็นของเศร้าดอกยาตายอรไทยกว้างกันต่ออย่ารอกันชาตะกันนานนานเป็นของวิญญาณในนามจากคุณใหญ่เนี้ยชุมชนสมหวังในเขตเทศบาลนค

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องพิมพ์ยาดากับนาโมเลวสิทธาครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีคุณใหญ่เนี้ยครับอยู่ที่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะไอเกียรติแนะนำกันเข้ามาสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กองรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเยอติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางนานปากถอยใหญ่เจียมครับนะถนนกัญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081353ช่อง CR โทรไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามโยโคเวลูเนียวพลัดครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังเชื่อกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการครับลั่งการค่ายทันฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่ายๆครับนะไปซ่าติดทันฟรีถึงที่และถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อเดินทางมาถึงอำเภอสิงหนครกันอีกทีครับนะวันนี้คุณผีเศร้าครับนะแนะนำงานเพลงกันเข้ามาแต่ก็เอาไปที่ให้คอยตาชานานกันไปนิดนึงครับนะงานเพลงของน้องเดียวสุวรรณแว่นทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมครับนะลมหายใจปลายดำคว้านเหลือกระโตกันโดยงานเพลงผีเศร้าครับนะข้อแข่มากขึ้น

ันผู้ฟังเลิกลากันไปหรือยุติความสัมพันธ์แยกทางกันโดยดีก้อยใดก้อยนึงกับจ้ะไม่ได้อยากเรียกร้องสิ่งใดกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นคำข้อโทษคำอธิบายหรือแม้แต่กระทั่งสิ้นเดินทองเข้าก้องเครื่องใจอะไรใดๆทั้งสิ้นข้อแค่อย่างเดียวคือมากคืนกับหนักข้อมากอย่างเดียวกับอ่านเพลงก้มนองเดียวส่วนเป็นทองครับนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมก็แข็มากเกินกับแนะนำมาจากคุณปีศาจอำเภอสิงห์นครยังไม่จบครับจะเริ่มเลยเวลาเลื่อไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณดีเจน้องนึ่งครับจ้ะขอบคุณคุณร่มไม้กนาทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดหนึ่งว่าจะได้ที่กระผมพูดไปผิดพลาดกระผมก็อไปก็อไปกับนะเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนครับเจอกันไหมครับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกระผมวิทยาแซงมา

0: ได้สิ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่

เพลงรักบ้านนานะครับที่จบกันไปนั้นบรรยากาศเพลงคล้ายกับมนต์รักลูกทุ่งก็คงจะอยู่ในยุคไล่เลี่ยกันนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าครูเพลงผู้ใดเป็นผู้ประพันธ์แต่ทางนี้เป็นทางของครูไพบูลย์บุตรขันธ์บรมกวีคีตลูกทุ่งไทยนะครับโดยเฉพาะเพลงมนต์รักลูกทุ่งนั้นเกริ่นขึ้นมานั้นก็จะมองเห็นนะฮะมองเห็นบรรยากาศของริมบึงบัวน้อยลอยสะพรั่งแล้วก็เอื้อมมือไปจับแมลงผู้ต่ออะไรเหล่านี้นะครับเป็นการกลั่นนำไปในเพลงที่ถ้าทำเป็นวินิสิกวิดีโอนี่มันก็ได้เป็นเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับเรียกว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเราก็มาพูดคุยกันในเพลงรักบ้านนานะครับสำหรับเพลงเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 คุณส่งเพลงเข้ามานะครับก็จากสอสมิงไพรก็ฟังกันไปส่วนเพลงแรกนั้นก็คนใกล้ใจจำของสอนชัยเมฆวิเชียรในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FMวิยาเรดิโอ 88.75 ส่งเข้ามาหลายเสียงหลายสายนะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังและขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับฟ้าพยับฝนก็เป็นประจำละในช่วงนี้นะตอนเย็นๆมาเข้ารายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับได้รับการตอบรับอย่างดีหรือมิตรรักนักฟังเพลงก็อยากจะฟังเพลงอันเป็นการสานต่อลูกทุ่งไทยอนุรักษ์ลูกทุ่งด้วยกันครับ

าชุดนี้ก็มีทั้งองค์เดียวในโลกวอนชาวไทยลายสื่อไทยพระคุณแม่ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันฟังกันต่อไปครับสารต่อลูกทุ่งไทยกันครับขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดนะครับลาก่อนเมืองใต้และคอยพี่กลับใต้พร้อมทั้งฟังเพลงของสมโพธิ์ดวงสมพงษ์นักร้องจากอีสานรอรักที่อู่รถคนใช้เมียเปลืองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพลงที่4ของเกาะยอนั้นก็เป็นเพลงของทหารที่เป็นนักร้องก็คือมุนแคนแก่นกูลกันนะครับนะเดี๋ยวจะมาฟังกันสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังทางเกาะยอรอฟังกันอยู่ฟังเพลงแรกก่อนครับกับตำนานจดหมายเป็นหมันสิทธิ์ของครูก้องกาดกำแหงตั้งวงดนตรีเพื่อที่จะให้สอนชัยเมฆวิเชียรโด่งดังโดยเฉพาะเพลงจดหมายเป็นหมัน2018-19หนักมากๆทีเดียวนะครับมาฟังตรงนี้ตามที่คุณขอมาก่อนครับลาก่อนเมืองใต้และก็คอยพี่กลับใต้เป็นภรรยาของสอนชัยเป็นผู้ขับร้อง

ก็เป็นเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งนะครับสาวหน้าฝนฟังทั้งอารมณ์ขันและก็บ่งบอกถึงการปฏิบัติหน้าที่โน่นนี่นั่นต่างๆนั้นก็เรียกว่าตบท้ายด้วยอารมณ์ขันอารมณ์ดีกันบ้างสำหรับเพลงที่ฟังผ่านกันไปสาวหน้าฝนและก็ยังมีคนใช้เมียเปลืองนะครับสำหรับทางด้านของสุรพลสมบัติเจริญนะครับและก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเพลงที่ขออภัยนะตกค้างกันมาจากกอยอมนแคนแก่นคูนนะครับบ่อยากเจอคู่หน้าอยากเจอหน้าคู่กรณีนะครับก็ฟังกันไปคุยกันไปว่ากันไปสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับยังติดค้างกันอีก2สายที่ขอเข้ามานะครับจากสิงหนครนะครับบ้านปลายนาและก็ชำนาญก็โทรเข้ามาเช่นเดียวกันไวพจน์ไปสุพรรณกันละสำหรับเรื่องราวของเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งซึ่งดำเนินรายการมาผ่านครึ่งชั่วโมงแรกไปสู่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงหลังกันแล้วนะครับเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์ตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตบ้านบางดานสงขลานะครับบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานชาลดชายถนนหน้าฝนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับโดยเฉพาะบนเส้นทางสะพานเปรมสะพานตินสุรนนท์นะครับนั่นแหละนะเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นได้ทุกครั้งบางครั้งบางคราวนะครับขับเร็วนะก็ขับเร็วนะครับต่างคนต่างถึงที่ไปนะเมื่อวันทำบุญนั้นก็บนสะพานหลายรายและก่อนหน้านั้นก็ทีมากนะครับจริงๆแล้วก็มันชัดเจนว่าบนสะพานนั้นน่าจะเกิดอุบัติเหตุได้น้อยแต่ความเร็วหรือการประมาทหรือการขับรถชมซ้ายชมขวาไปเดี๋ยวก็ข้างโครมข้างหน้าก็ต้องกู้ภัยกันสำหรับเรื่องราวของตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีสมัยคาสวิตบานานสงขลานะครับบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆกันได้โดยเฉพาะช่วงล่างนะครับเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดเหล่านี้บริการบริหารกันด้วยคุณภาพสมหมายคาสูวิตไว้เนื้อเชื่อใจในด้านฝีมือปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ครับที่สมหมายคาเซอร์วิส0624565556ซ่อมได้สบายมากสำหรับเรื่องราวของการซ่อมรถยนต์เครื่องยนต์ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานส่วนร้านลุงเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ชัยยามิชัยนะครับกับเพลงที่คุณรอฟังกันอยู่จากบ้านปลายนาเป็นเพลงแรกกันก่อนองค์เดียวในโลก

ก็เป็นผลงานเพลงของราชาเพลงเลยนะครับพ่อครูไวยพจน์เพชรสุพรรณอีกหนึ่งตำนานจากสุพรรณบุรีที่จากกันไปจากวงดนตรีตลาดสวนแตงสุพรรณบุรีนะครับประกวดร้องเพลงอยู่บนเวทีของอาจารย์ชัยนาบุญโชติและก็เห็นอาจารย์ที่ชนะเห็นแววก็ชักชวนสู่วงการลูกทุ่งและตั้งชื่อใหม่ว่าไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเพลงนี้เลยฮะเป็นเพลงแหล่ราชาเพลงแหล่ไวยพจน์ลาบวชแบ่งสมบัติก็ที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็พระคุณแม่นะครับฟังผ่านกันไปแล้วในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับอีก 3-4 สายรอฟังกันอยู่ครับไปถึงชั่วโมงที่2นั่นแหละหลังจาก6โมงเย็นครบธงชาติแล้วก็ถึง1ทุ่มนะจาก6โมงเย็นไปถึง1ทุ่มเริ่มต้นสตาร์ทมาตั้งแต่5โมงนะครับตรงนี้ก็อีกได้สัก1เพลงนะครับสำหรับเพลงที่คุณขอเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับจากทางด้านของชำนาญนะก็มีตามน้องกับกลับเถิดทูลหัวส่วนชั่วโมงที่2นั้นก็พงศรีวรนุชมีเพลงแก้เพลงของก้านกระสุพรรณครับแอบมองแอบเห็นขันหมากเศรษฐีและสักครู่นี้จากบ้านตำบลหัวเขานะครับก็คือบ้านบ่อเตยส่งเพลงเข้ามาของชัดทองมงคลทองนะกับไวยพจน์เพชรสุพรรณวันนี้ไวยพจน์ขายดีนะครับมีกันทุกช่วงเพลงที่คุณขอเดี๋ยวจะจัดให้กันนะครับไปเรื่อยเรียงเรียงจนถึงชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งตรงนี้มาฟังกลับเธอทูลหัวกันก่อนนะครับสำหรับทางด้านของชำนาญนะฮะก่อนเคารพธงชาติและหลังเคารพธงชาติก็ตามป่าด้วยเพลงของครูไวยพจน์เช่นเดียวกันตามน้องนะครับบอกมอบไปกับทางด้านของปลายนาและบ้านริมคลองสำโรงด้วย

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

พ่ายเศรษฐีหรือว่าขันหมากเศรษฐีนะครับของทางด้านนักร้องที่เรียกว่าโด่งดังเป็นศิษย์ของครูฉลองผู้สว่างเสกศักดิ์ผู้กันทองซึ่งก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังโทรศัพท์ขอเข้ามานะครับสำหรับเสกศักดิ์ผู้กันทองนั้นเป็นนักร้องในค่ายของครูฉลองผู้สว่างบันไดสามขั้นเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นฟางนางลืมโสภาใจดำและก็ขันหมากเศรษฐีนะครูฉลองผู้สว่างนี่เขียนเพลงสามบันไดสามขั้นให้กับนักร้องหลายคนโด่งดังกันมากแต่มาดังเป็นระเบิดระเบ้อกับทางด้านเพลงที่คุณฟังฟังผ่านกันไปนะครับฐานอากาศขาดรักและก็ยังมีเพลงที่เกี่ยวกับทหารซึ่งครูชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์ให้ในยุคที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหากันอยู่นะครับไม่ตายจะกลับมาแต่งนะฮะนี่ก็เรียกว่าอีกหนึ่งตำนานจากวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับเขาเป็นนักร้องที่มาทางสายบินอะไรก็บินทบาทก็คือเป็นพระกันมาก่อนอยู่วัดโบสถ์วรดิษฐ์ป่าโมกอ่างทองบวชเป็นสามเณรแล้วก็บวชพระ

แล้วก็ยังมีเพื่อนอยู่ค่ายเดียวกันใหม่จีรพันธ์วีรพงศ์สอนชัยเมฆวิเชียรนี่นะศิษย์ของครูฉลองผู้สว่างทั้งนั้นเลยนะครับเสียชีวิตกันไปแล้วนะฮะเมื่อปี2527นะครับประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จังหวัดเพชรบุรีกับมนลักขวัญโพไทยนักร้องจากชลบุรีนะครับก็เรียกว่ามีแต่ผลงานที่นำมาเปิดให้ฟังตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเพลงของเสกศักดิ์ผู้กันทองเข้ามาให้ฟังเป็นเพลงแรกก่อนนะครับขันหมากเศรษฐีแล้วก็ยังมีแอบมองแอบเห็นของการแก้สุพรรณกับทางผ่องศรีวรนุชนะครับส่วนทางด้านบ้านบ่อเตยก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาจดบันทึกกันไว้แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดมาจากน้องริมคลองสำโรงวาสนาของโชเล่ใช่ไหมโชเล่พเนจรนะโชเล่พเนจรวาสนาโชเล่นี่ก็มันขึ้นมาด้วยนะครับก็คงจะเป็นเพลงเดียวกันนั่นแหละส่วนเพลงแก้แน่นอนที่สุดนะครับเป็นของเป็นยุคที่ยุพินแพรทองกำลังโด่งดังกันอยู่นะครับก็คือเพลงฉันรักโชเล่เกลียดตัวรอก็เป็นเพลงแก้ของไก่นาตาฟังนะครับ4เพลงดังในอดีตเราก็จะมาฟังกันนะครับพร้อมทั้งเล่าสู่กันฟังบ้างคุยกันบ้างนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งFM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไปในชั่วโมงที่2กันมี2ชั่วโมงโดยประมาณประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับอยู่ในช่วงเวลา5โมงเย็นนะครับจนถึง1ทุ่มตรงนี้ก็6โมงกับ17นาทีเหมือนเดิมครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้หรืออย่างดีคุณเพิ่มเติมงานเพลงเข้ามาที่0843002556 0943563991นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในแบบฉบับของอนุรักษ์ลูกทุ่งไทยก็ว่ากันไปกับนักร้องสุรพลคนใต้นะเขาเรียกอย่างนั้นนะสุรพลคนใต้ก็คือฉัตรทองมงคลทองแต่ตรงนี้มาฟังแอบมองแอบเห็นของก้านแก้วสุพรรณและก็ป่องสีกันก่อนนะครับจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสง

ลาสาวพิมายของขวัญใจคนใต้ในอดีตนะครับชัดทองมงคลทองซึ่งชัดทองเองก็มีเพลงที่เกี่ยวกับภาคอีสานกันหลายเพลงนะฮะแม้เดี๋ยวนี้เป็นเพลงหวานๆสำหรับลาสาวพิมายตามที่คุณผู้ฟังบ้านบ่อเตยแนะนำเข้ามาก็เป็นรวมเพลงถ้าหากว่าเกี่ยวกับอีสานแล้วชัดทองมงคลทองก็ยังมีเสียงกลวนจากหมอแคนและก็รองนางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งโขงรองนางฝั่งไทยนะแต่เป็นเพลงที่จีบสาวฝั่งโขงนอกจากนั้นก็ยังมีรักสาวทุ่งกุลานี่ตามที่คุณขอมาเราให้ฟังกันเพลงแรกก่อนนะครับจากทีมงานของบ้านบ่อเตยนะในเพลงรักสาวพี่หมายนะครับไปกันที่อำเภอพี่หมายโคราชบ้านเองซึ่งก็มีคำขวัญอยู่ว่าทินอุตสาหกรรมเครื่องหวายงามล้ำค่ากระยาศาสตร์รสเด็ดเป็ดย่างรสดีผัดมีพี่หมายยอดมวยไทยยักษ์สุขสนุกพายเรือแข่งก็ยังมีแหล่งแมวสีสวาดนะครับปราสาทหินพี่หมายนี่ขึ้นชื่อกันอยู่แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็มีเจ้าแม่ไสงามก็ถิ่นไสงามเรืองนามประเพณีวีรกรรมทุ่งสำริดศักดิ์สิทธิ์พระพุทธวิมานนี่ก็เป็นคำขวัญอีกอำเภอหนึ่งนะในจำนวนหลายๆอำเภอของจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นเพลงที่สุรพลคนใต้ก็ว่าอย่างนั้นนะสำหรับทางด้านของนักร้องคอเอียงเสียงดีนิดๆ นั่นก็คือโสพลช่วยเจริญหรือว่าชัดทองมงคลทองครับเสียชีวิตกันที่จังหวัดพัทลุงในงานสวนสนุกที่มีพวงช่วยคงทองนะครับเป็นผู้จัดในยุคนั้นในพวงช่วยคงทองนี่เป็นนักจัดทั้งรายการทั้งสวนสนุกมากมายทีเดียวนะฮะลุงพวงเรียกว่าดังเป็นตำนานของภาคใต้ในยุควิทยุ FM AM นะอ่านสวนสนุกไม่ว่าภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรลงมานั่นแหละภาพยนตร์กลางแปลงมโนราหนังตะลุงประชันกันลุงพ่วงช่วยคงทองนี่โปรโมเตอร์ทีเดียวนะครับมือทองเดินสายจัดงานวัดโรงเรียนสถานต่างๆนักจัดรายการวิทยุในช่วง AM FM ยุคนั้นมีมุกมีกลอนเข้าใจวิธีคนใต้อย่างลึกซึ้งแพ้แกเพิ่งเสียชีวิตกันไปเมื่อปี2018นะครับก็เรียกว่านำมาเล่าสู่กันฟังกับเพลงที่คุณขอมาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ทำไมถึงเรียกสุรพลคนใต้เพราะว่าเสียงของเขานั้นก็เรียกว่านอกจากจะเสียงหวานแล้วยุคหลังนี่ก็มาร้องเพลงโจ๊ะโจ๊ะร้องเพลงที่ประเภทที่เรียกว่าเอามันนะโตไปตายสวยจังหูเลยยาวไม่สนมันก็เหมือนกันแหละนะมีปัญหากันทางด้านของผู้หญิงซึ่งก็คงจะเป็นแฟนสามีแฟนเก่าเนี่ยเรียกว่ากระทบกระทั่งกันแต่งเพลงกระทบกระทั่งกันตรงไปตรงมาฝ่ายโน้นก็ใจร้อนนอนคุกกันนะครับเรียกว่าต้องลงไม้ลงมือกันนะฮะเสียชีวิตโดนยิงกันที่ฮานสวนสนุกที่ลุงพ่วงช่วยคงทองเนี่ยเป็นผู้จัดที่จังหวัดพัทลุงนะเสียชีวิตกลางเวทีเหมือนกับครูสุรพลเรียกสุรพลคนใต้เพราะอะไรนะครับนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวจะมาฟังรักสาวทุ่งกุลากันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดการไปสาระบันเทิงกันอยู่ตรงนี้เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์ห้าโมงจนถึง1ทุ่มทาง FM VR Radio 88.75 สมหมายขาสุวิทย์บางดานสงขลา
บริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ครับที่สมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาอยู่ใกล้ๆกับ 7-Eleven บ้านบางด่านร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ฉกอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันนะครับที่รุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา0813574245เอาละครับตามคำขอของบ้านเบาเตยกันอีกครับโสพลช่วยเจริญคุณไม่รู้จักมักคุณแต่เขาคือชัดทองมงคลทองซึ่งมีน้องชัดอะไรล่ะชัดเพลินชัดเพชรไม่ใช่นะเรียกว่าชัดเหมือนกันเนี่ยคนพัทลุงนะเสียชีวิตในหน้าที่เหมือนกันนะขณะเล่นหนังตะลุงกันอยู่สำหรับทางด้านของรุ่นน้องซึ่งนับถือเป็นพี่ชายน้องชายกันอยู่นะครับก็เรียกว่าทางด้านของชัดชัยมงคลทองกำลังเล่นหนังตะลุงก็ฟุบเสียชีวิตคาที่เหมือนกันที่จังหวัดพัทลุงเหมือนกันนะครับเอาละครับมาฟังเพลงที่เหลือจากทีมานบ้านบ่อเตยนะฮะมีรักสาวทุ่งกุลาสุดบูชาตำราจีผู้หญิงครับมอบไปกับทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงไปยังบ้านท่าเสาน้องแจน้องทำช่างยุทธน้องดำน้องเบาเหยียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนวมินทร์พี่ขอนบ้านบ่อเตยด้วยเช่น

ไปจบกันแล้วนะครับสำหรับเกลียดตัวรอรอเรือนะฮะไม่ใช่รอลิงซึ่งก็เป็นเพลงที่น้องดิมคลองสำลงส่งเข้ามา4เพลงได้ฟัง2เพลงกันก่อนนะครับสำหรับดวงดาวมนดาราแล้วก็เพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็คือทางด้านของจิรพันธ์วีรพงษ์ไก่นาตาฝากบทเพลงก็ครูฉลองผู้สว่างนะครับศิษย์เอกของครูฉลองผู้สว่างก็มีชายทงทรงพลอีกท่านหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เพลงหวานอย่างสอนชัยเมฆวิเชียนนะสำหรับจิรพันธ์วีรพงษ์นั้นก็แหมเรียกว่าโด่งดังกันมาตั้งแต่ยุคอ่านฤดูร้อนสงขลาโน่นน่ะนะตั้งแต่เรียกว่าเป็นเพลงเปิดตัวของยีรพันธ์กันเลยไก่นาตาฝางในชาวจังหวัดอยุธยานะครับแล้วก็ยังมีสักครู่ที่ฟังผ่านกันไปก็คือดวงดาวมนดาราก็คงจะอยู่ในรุ่นของวิภารเรืองสุวรรณกับเตือนใจบุญพระรักษานะครับทั้งร้องเล่นเต้นรำอยู่ตามไนท์คลับเวทีก็ยังมีอีกคู่หนึ่งใช้ไล่ใจชาชันธนากีติยพันธ์กับสุดาชื่นบานนี่สุดาชื่นบานท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นนักร้องที่ร้องเพลงสุดาชื่นบานนี่เพลงสากลส่วนใหญ่นะครับส่วนชันธนากีติยพันธ์นั่นก็อีกหนึ่งตำนานในเพลงสตริงบ้างลูกทุ่งบ้างสากลก็มีฟังผ่านกันไปนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนะฮะในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทลุ่งเรืองอะไรโยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ารามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725074314387นะครับเราจะไปกันเร็วๆดีกว่าเพราะว่าเพลงยอดรักสลักใจนั้นโชเล่พเนจรความยาว5นาที18วินาทีนะครับสมกับเป็นหนังอินเดียยอดเยี่ยมยอดสนุกหนังบู๊ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากการหนังอินเดียที่มาฉายแบบที่เรียกว่าแปลกแหวกแนวส่วนใหญ่จะเป็นหนังเพลงหนังเต้นรำหนังรักนะฮะแต่สราเมนเดอร์กุมารกับทางด้านอมิตาปัญจันนะครับแล้วก็เฮมามาลินีนี่มาแสดงเรื่องนี้นี่โด่งดังมากถึงฮอลลีวูดเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ความยาวเกือบ2ชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าเลยเรียกว่าเป็นเรื่องราวของการติดตามสองโจรเพื่อนรักนะครับที่ถูกอดีตตำรวจที่เขาทำแกล้งกันแกล้งให้ทั้งคู่ได้เป็นโจรป่าแล้วก็ทำให้เขาได้เป็นขวัญใจของชาวตำบลชาวหมู่บ้านนะครับสำหรับทางด้านผู้ร้ายที่อยู่ในใจของชาวบ้านในยุคนั้นนะฮะมีกันหลายเรื่องทีเดียวนะครับทำละได้ดีมากทีเดียวนะครับในโชเล่เพนจอนรับมาฟังกันเลยดีกว่าสำหรับยอดรักสลักใจเป็นผู้ขับร้องตามคำขอของน้องริมคลองสำลง